0: ให้ข้าพเจ้าฮู้ผลของการพิสูจน์ยั่งยืนของ DMC ดีหลาย
1: เหยียนท่านท่านเหยียนแห่งขอเข้าพบเจ้า
0: จักนาทีออกพวกเขาจึงออกเดินบิน
1: โดย10นาทีเจ้า
2: ตามข้อมูลที่ลูกกำได้ความเสี่ยงเกิดการรัฐประหารแม้นอาจเป็นไปได
0: ้วันทองหอกับโทมาแต่ว่าองค์การวิสัชพ่อให้มารายงานของศูนย์ตำรวจพิเศษยังบ่มีลักอิงเพื่อจะเป็นหน้าซ่อนเสือ
2: เป็นเรื่องยากหลายที่จะยืนยันข้อมูลสายสืบว่ามีบ่อนอิงหรือบ่แต่ด้วยประสบการณ์ของลูกเองลูกเชื่อว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นขอให้เชื่อลูกบัดหนึ่ง
0: พออาจจะเชื่อใจเจ้าแต่ทั้งมัดรัฐบาลล้วนแต่เชื่อว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังจะบ่มีความสั่นคลอนใดที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นคอยบ่สามารถส่วนเชื่อได้ถ้าบ่มีบ่อนอิงที่ชัดเจนการพัดเปลี่ยนกันได้เกิดขึ้น 2-3 ครั้งแล้วแต่บ่มีปัญหาหยัง
2: แม่น่าสงสัยถึงว่าคำสั่งผันเปลี่ยนได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
0: ได้แล้วให้ค่อยคิดตื่มเมื่อมีเอกสารเป็นทางการหาจาก DNC
2: พอ
0: ลูกอุ่นเอียนใจเด้อประเทศอเมริกายามได้กับติดตามสงครามอยู่ลาวเรื่อยๆว่าเฉพาะและทัวร์ไออินโดจีนโดยเว้ารวมบางว่าการรัฐประหารอาจจะเป็นเพียงแต่ความกังวลใจเกินโพดของศูนย์ตำรวจพิเศษเท่านั้นแต่ถึงอย่างใดก็ตามก็ขอบใจลูก
2: พอมีอย่างเกิดขึ้นลูกขอให้พ่ออย่ากลับมาเวียงจันทน์อีกขอให้พ่อปลอดภัย

0: Alright. ALE 85.
1: USAID speaking.
0: No more?
2: USAID. Paratrooper.
1: Sir. It's Quang Lei.
3: Why is Quang Lei moving on his own without any backup? No forces. I don't know what the hell's got an interest guy.
4: How the hell did the CIA miss something this huge? How did no one in our network see this coming?
3: Hey! Get that goddamn radio!
0: Hey, yo, it's 89.
5: กองพันทหารอากาศภายใต้บัญชาการของห้วยเอกกองแลได้ปิดล้อมสนามบินและแบ่งกำลังเข้าควบคุมจุดสำคัญต่างๆในตัวเมืองพร้อมทั้งส่งทหารหกทั้งอากาศมาเพิ่มเพื่อจับกลุ่มสมาชิกของรัฐบาลศูนย์ DNC และที่ปรึกษาสาวอเมริกาจำนวนหนึ่ง
6: ขณะนี้รถพุ่มเกาะที่ขับขี่ได้ท่วมทางเข้าและทางออกของเมือง
3: You thinking straight right now?
2: They took over the damn radio station. What more do you want to hear? Damn it! How much

0: ささあささあ。หยุดหยุดหยุดขอกลัวเอกสารเน่พวกทานเป็นคนของรัฐบาลบ
1: ่บ่บ่บ่บ่พวกข่อยเป็นคนของสถานทูตเวียดนามสาธารณรัฐ
2: ไผนี่มีเอกสารบ่
1: อ๋อนี่แม่นหัวหน้าของข่อยคืนวันนี้กําลังดื่มอยู่บาร์ได้ยินเสียงพวกเจ้ายิงผู้แล้วแลนส่องหาเสียงเพื่อฟ้อนลําวงเช้านี้ฮักก็ซอกเห็นเรายังบ่ทันเห็นกระเป๋าแล้วก็เอกสารของเรา
3: เอาดื่มดื่มดื่ม
2: โอ้ซื้อได้บ้าแห้งแล้วไปไปไป
0: ไปไปไป
1: เดี๋ยวขอบใจหลายๆ

0: จำเป็นต้องใส่กำลังตีปนั้นพันบ่อทาน
1: สภาพทางนอกเป็นไงล่ะตัวเมืองตอนนี้เงียบลาเฮ็ดให้ข่อยเป็นกังวล
0: บรรดาองค์การรัฐบาลเตรียมไปด้วยทหารโดดจ้องบรรดาสถานทูตก็ยังปลอดภัยบ่มีสภาพอย่างเถื่อเขาเจ้าก็บ่ได้แตะต้องประชาชนดอกตัวเมืองนี้มีแต่คนจีนคนต่างด้าวฉะนั้นเขาถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเมืองซื่อๆบ่เป็นหยังดอก
1: แม่นมันเฮ็ดรัฐประหารกระทันหันจนว่ากินข้าวเกือบบ่ทัน
0: พวกเจ้าตกตะลึงย้อนบ่ยอมเสื่องเหวียนแทง
1: เจ้าสื่อเงียนแทง

0: ก็เรียกว่าเจ้ายังคิดว่าเราเป็นศัตรู
1: จังใดก็ยังเป็นศัตรูเสมอแต่ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นข้อยยังมีวิธีเพื่อเอาข้อมูลของมันถ้าว่ามีผลประโยชน์ต่อข้อยข้อยก็เชื่อเพราะว่าแนวใดก็ตามมันเก่งอีหลี
0: นำเติมเป็นคนที่สนิทกับเงินแถงเจ้าพยายามติดต่อกับนำเติมให้ข่อยได้บ่
1: ยังบ่ทันเห็นหน้าเห็นตาลาวซ้ำนาบ่ฮู้ว่าอยู่ในกำมือของพวกกองแลแล้วบ่จักยากอยู่ได้

0: ในสภาพการที่ยุ่งยากสับสนแบบนี้ข้อยบ่อยากเสี่ยงชีวิตเพื่อแทงคำเหล่านี้อีกแล้ว
1: ฉันจะต้องการอย่าง
0: เจ้าฮู้ดีอยู่ข้อยเป็นผู้ขายข่าวข้อยต้องการข่าว
1: เจ้าจะได้ข้อมูลอย่าง
0: ข้อยฮู้ว่าพวก DNC มีบ่อนรักษาความลับเฉพาะคือศูนย์รักษาข้อมูลข้อยอยากฮู้ว่าสภาพการของศูนย์นั้นเป็นแนวใดก่อนที่ข้อยจะช่วยเหลือเจ้าออกมาได้
1: เจ้าเชื่อบ่วะข้อยสามารถยิงเจ้าตายย้อนคำถามแบบนี
0: ้อยู่ในสภาพอื่นข้อยจะเสือแต่เดี๋ยวนี้ข้อยบ่เสือ
2: สบายดีข้อยแม่นห้อยเอกของแลพูดซี่นำกองทหารดดจ้องของรัศนาจักรลาวขอแจ้งให้ประชาชนเวียงจันทน์นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจะยุติสงครามและกลายเป็นประเทศเป็นกลางข้าพเจ้าขอเสนอให้กองทัพทุกๆประเทศออกจากพื้นแผ่นดินของรัศนาจักรลาว